0: ครับสวัสดีครับแฟนรายการสยามเมืองยิ้มที่กำลังรับชมไลฟ์สดของเราอยู่นะครับแล้วก็สวัสดีไปยังคุณครูปราโมทด้วยนะครับวันนี้เรามี2หนุ่มนะครับซึ่งมาไลฟ์สดกันในวันนี้ครับผมสวัสดีครับคุณครูปราโมทครับผม
1: ครับสวัสดีพี่แอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แรกนะฮะของเดือนกันยานะครับซึ่งก็วันนี้ดีเจบังออนก็ติดภารกิจเร่งด่วนนะครับก็ให้คุณครูประ

0: โปรดมาเป็นแขกรับเชิญช่วยในการไลฟ์สดวันนี้นะครับวันนี้คุณครูประโมทมีเรื่องราวอะไรจะนำเสนอกับท่านผู้ชมบ้างครับในวันนี้ฮะ
1: นะครับวันนี้นะครับด็อกเตอร์บังออนไม่อยู่นะครับ เราถือโอกาสนะครับพูดอะไรก็ได้นะพี่อันนะ
0: ครับผมวันนี้คุณครูประโมทต้องนำ เรื่องราวดีๆมาฝาก เยอะเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับนะครับก่อนอื่นก็ต้องทักทายนะครับแฟนๆสยามบางยิ้มทุกท่านนะครับที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับนะครับตอนนี้อากาศก็เริ่มดีเนาะพี่อัดเนาะอากาศร้อนไหมครับที่นั่น
0: ตอนนี้รู้สึกว่าสองสัปดาห์นี้อากาศจะเริ่มเปลี่ยนเป็นตื่นเช้ามานี้ก็จะเจอลมเย็นเย็นเหมือนลมหนาวอาจจะมีการ
1: ใช่ใช่
0: ครับเรียกว่าเริ่มเปลี่ยนฤดูเนาะเริ่มเปลี่ยนฤดูเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่อากาศก็เริ่มจะหนาวมีฝนนะครับก็เป็นหวัดก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะพี่อัดเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับพี่อัดนะครับมาวันนี้นะครับก็อยากจะมาเล่าเรื่องสุขภาพกับการเงินนะครับพี่อัดเพราะว
0: ่
1: าช่วงนี้นะครับคนโทรมาหาผมเยอะแยะเลยว่าออนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเขาค่ารักษาเป็นยังไงเยอะมากๆเลยนะครับ
0: ออนนี่คือคลินิกของคุณหมอที่อยู่ที่เกาลงเสงใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับพี่อัดที่ Amazing ไปกว่านั้นเนาะพี่อัดเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับราคาไปหาหมอเนาะพี่อัดเนาะ380เหรียญนะครับพอเป็นคนไทยปุ๊บเหลือ280เหรียญพี่อัดแบบสุดยอดมากมาก
0: ร้อยหนึ่งเลยใช่ไหม
1: ลดไปเยอะนะครับแล้วเพื่อนๆผมที่ไปหาบอกว่าคุณหมอดีมากๆนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้คนไทยนะครับที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดไม่สบายหรือว่าเป็นหวัดนะครับต้องการจัดกระดูกนะครับแนะนำให้ไปที่อ่อนๆเลยครับเพราะว่ามีส่วนลดให้คนไทย 30% ครับพี่อัด
0: โหเยอะมากนะเนี่ย
1: นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับไปโรงพยาบาลของรัฐเนาะพี่อัดเนาะพอเข้าไปครั้งแรกก็เสีย400ละครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับติดตามนะครับ Facebook ของผมแล้วก็ผมจะอัปเดตเรื่องคลินิกออนๆอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเขามีอะไรบ้างเขารักษาโรคอะไรบ้างนะครับพี่อัดครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อย่างเช่น
1: พี่อัดก็สุข
0: ครับผม
1: พี่อัดก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ส่วนมากก็ปีนี้รู้สึกว่าจะไม่ป่วยเลยนะก็โชคดีหน่อยครับเต็มที่ก็จะเป็นหวัดเจ็บคอไออะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงขั้นว่าต้องไปหาหมอก็ซื้อยามาทานเองอะไรฮะก็ยังโอเคอยู่ครับครูประโมทแต่ถ้าเกิดป่วยจริงผมคิดว่าน่าจะลองไปใช้บริการของออนๆดูครับเพราะว่าในช่วงที่เขาเปิดคลินิกเนาะผมก็ได้ไปเห็นทั้งคุณครูประโมทก็ได้ไปร่วมพิธีเปิดนะครับแล้วก็ดร.บังออนเองก็ไปเนาะก็คลินิกเขาดูสะอาดดูใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมแอบส่องไปเนี่ยก็รู้สึกเอ๊ะมันเป็นคลินิกที่แบบคนไทยน่าจะยังไม่แบบไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าใครเจ็บป่วยนี่นะหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำว่ายังไงเนี่ยที่คุณครูประโมทได้เลยเนาะตรงนี้นะ
1: ครับสอบถามได้เลยครับมีนะครับพี่อาจมีเมสเซจจากผู้ฟังมาบอกว่าด็อกเตอร์บังออนไปไหนนะครับไม่ได้เจอด็อกเตอร์บังออนนะคิดถึงนะครับก็ด็อกเตอร์บังออนติดธุระเนาะพี่อาจเนาะก็เลยมาไม่ได้นะครับเราก็เลยจัดกัน2คนนะครับ
0: ครับผมก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ถึงด็อกเตอร์บังออนจะไม่ได้มาร่วมจัดรายการกับเรานะฮะแต่ก็ยังส่งข้อมูลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรต่างๆแล้วก็ทั้งประกาศรัฐบาลฮ่องกงเพลงอะไรนี้ก็ดร.บังออนเตรียมมาให้เรา2คนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าช่วยมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับดร.บังออนนะครับผม
1: ครับพี่อัดครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมอยากฝากข้อความเหล่านี้นะครับให้แฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มนะครับหรือใครๆที่กำลังฟังอยู่นะครับเรื่องการเงินและสุขภาพนะครับพี่อัดครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: วันนี้นะครับเรามาคุยเรื่องการเงินและสุขภาพกันเนาะเข้าเรื่องเลยเนาะพี่อัดเนาะ
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: นะครับทีนี้ตั้งแต่ผมทำเขาเรียกอพม.นะครับก็คืออาสาสมัครนะพี่อัดเนาะก็จะมีผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่ทำงานในฮ่องกงนะครับก็ปรึกษานะครับปรึกษาโทรมาปรึกษาเขียนข้อความมาปรึกษานะครับว่านะครับก็ปรึกษาเรื่องสุขภาพนะครับบางคนสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็สุขภาพไม่ดีไม่ใช่สุขภาพไม่ดีอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีเงินด้วยนะครับต้องทำอย่างไรต้องขอความช่วย

0: เหลือไปหน่วยงานไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรายังจะไม่พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนเนาะพี่อยากเนาะวันนี้นะครับเราจะมาคุยนะครับเรื่องการออมเงินก่อนที่เราจะป่วยนะครับพี่อยากครับนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับการเก็บเงินก่อนเราจะป่วยนี่ต้องทำแบบไหนนะครับในขณะที่เรานะครับยังทำงานได้นะครับยังสุขภาพดีนะครับเรานะครับจำเป็นที่จะต้องเก็บส่วนหนึ่งนะครับก็คือสัก 30% ของเงินเดือนนะครับเอาไว้เพื่อสุขภาพของเรานะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้หลายๆท่านนี่ก็คือพอเงินเดือนออกนะครับบางคนก็ไม่พอใช้นะครับเพราะว่าภาระมันต่างกันนะเนาะพี่อัดเนาะบางคนก็ไม่พอใช้นะครับ
1: ครับ
0: นะครับนะครับแต่ผมขอแนะนำว่านะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับในขณะที่เราสุขภาพดีเนี่ยเราเก็บก่อน 30% นะครับก
1: ่
0: อนที่เราจะไม่สบายนะครับทีนี้เวลาเราไม่สบายเนี่ยเรามองไปดูในบัญชีเราเนาะเปียกเนาะเงินก็ไม่พอนะครับสุขภาพก็ไม่ดีจิตใจก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ
1: ่กังวล
0: นะครับ
1: วิตกกังวลใช่
0: กังวลนะครับกังวลนะครับอย่างยกตัวอย่างเนาะเปียกเราไม่ต้องยกตัวอย่างใครอย่างยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเก็บไว้เลยครับ 30% ไว้เพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับ ตอนที่เราป่วยแล้วเราทำงานไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้อุ่นใจนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการเก็บเงินกับสุขภาพนะครับแล้วพี่อัดนะครับมีการวางแผนอย่างไรครับเงินกับสุขภาพครับพี่อัดครับช่วยแชร์ให้พวกเราได้ฟังหน่อยครับพี่อัดครับ
1: ผมก็จะเน้นการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบไปกินอาหารเนาะหลังเลิกงานนะแต่ทีนี้รู้สึกร่างกายผมมันก็อย่างที่เห็นนะว่ามันโอ้โหมันเยอะเกินไปละนะฮะจนพี่ปังออนได้ทำคลิปในการที่จะให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพโดยการลดน้ำหนักเนาะก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการดูแลนะครับแต่ทางด้านการเงินเนี่ยครับผมก็มีการวางแผนเหมือนกับที่คุณครูประโมทแต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าอย่างของครูประโมทนี่เก็บเป็นแบบเห็นเป็นแบบเป็นรูปลักษณะเป็นตัวเลขชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะเก็บในลักษณะของที่แบบไม่ได้แบบเป็นการกำหนดชัดเจนเลยว่าต้อง 30% นะหรือต้องจากรายได้จริงๆเนี่ยผมก็จะเก็บในกรณีเดือนไหนที่มันสามารถเก็บได้น้อยก็จะเก็บน้อยนะครับแต่เดือนไหนที่มันเก็บได้เยอะบางทีเดือนนี้ภาระเราเยอะเนาะแล้วอาจจะเก็บได้น้อยแล้วก็เดือนถัดไปหลังจากที่เดือนนี้เราปลดภาระตรงนี้ไปแล้วเดือนหน้าก็อาจจะเก็บเพิ่มขึ้นมาอีกให้มันเหลือจากที่เราเหลือใช้ก็อาจจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะเก็บตามกำลังเงินที่มันเหลือในการที่จะใช้จ่ายแต่ละเดือนถ้าเกิดมันเดือนนี้เราใช้แล้วมันเหลือเยอะก็จะเก็บตรงนี้เข้าไปไว้นะฮะเผื่อเดือนหน้ามันอาจจะมีอย่างอื่นที่ต้องใช้ก็อาจจะเผื่อเดือนหน้าไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะไม่ได้เป็นตัวเลขชัดเจนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผิดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเนาะแล้วคนอื่นๆนะครับเก็บยังไงบ้างไหนใครลองแชร์เข้ามาใน
0: ครับพี่อาจผมมีมีคนหนึ่งเขาโทรมาปรึกษาผมเนาะพี่อาจเนาะเขาบอกว่าคุณประโมทคะหนูจะบริหารเงินแบบไหนนะครับเขาทำงานแม่บ้านนะครับพี่อาจครับเขาบอกว่าเขาเอาบัญชีให้ผมดูนะครับก็คือเราเกิดความไว้ใจกันนะครับพี่อัด
1: ครับ
0: แบบผมเห็นนี่ตะลึงเลยนะครับพี่อัดเขาอยู่ฮ่องกง26ปีนะครับพี่อัด
1: โอ
0: ้มีเงินเก็บ9ล้านครับพี่อัด
1: แม่บ้านนี่เนาะ
0: ผมนี่แบบโห
1: 9ล้านบาทหรือ9ล้าน
0: เออ9ล้านบาทครับ9ล้านบาทพี่เงินเก็บมีเงินเก็บถึง9ล้านบาทนะครับแล้วนะครับแกก็จะสร้างบ้านสร้างบ้านให้พ่อให้แม่นะครับแล้วมีเงินเก็บอีกก็บอกเลยบอกว่าถามว่าแล้วหนูเราจะบริหารเงินแบบไหนผมเนี่ยแบบนั่งคิดซ้ายไปเลยพี่ครับผมต้องถามพี่นะครับว่าพี่บริหาร
1: ที่บริหารยังไงครับใช่มันตรงกันข้ามเลยนะเนี่ย
0: เป็นตัวอย่างเลย
1: ครับ
0: แบบผมนี่คนลุกเลยแบบโอ้โหพี่เนี่ยแบบวันหลังเนี่ยผมขอสัมภาษณ์ออก Facebook นะครับแต่เขาก็ไม่อยากออกสื่อนะครับเขาก็อยากให้ทุกคนหลายๆคนเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเนาะพี่อัดเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เรา
1: ใช้
0: แรงงานเนี่ยเราจะเก็บเงินได้9ล้าน10ล้านนี่มันยากมากเลยนะครับ
1: คือผมยัง
0: แต่พี่คนนี้นะครับ
1: ยังสงสัยว่าเขาทำอาชีพแม่บ้านอย่างเดียวเลยหรือว่าเขามีทำอย่างอื่นพิเศษไหมนอกเหนือจาก
0: ไม่มีครับพี่อัดครับเขาจะในขณะที่เขาทำงานแม่บ้านนะพี่อัดนะเขาจะมีความสามารถพิเศษนะครับ ขาจะทำอาหารไทยเก่งมากเลย
1: คร
0: ับอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วนายเนี่ยแบบแฟร์มากครับนายเนี่ยแบบให้เงินเดือนเขา 9,000 เกือบหมื่นนะครับพี่อ๋ออ๋อ
1: เข้าใจได้เข้าใจได้นะ
0: ใช่ใช่แ
1: ล้วก็เคยเห็นเหมือนกัน
0: แล้ววันอาทิตย์ก็เขาไม่ค่อยได้หยุดนะเนาะแล้วก็มีพิเศษสิ้นปีก็มีโบนัสอะไรเงี้ยเออเขามีความสามารถเยอะแล้วก็อยู่กับนายดีนะครับแล้วก็เขามีไมด์เซ็ตที่ดีเก็บเงินครับพี่อ๋อก็ต้องขอชื่นชมนะพี่อัดเนาะนะครับว่างๆเดี๋ยวเราต้องไปปรึกษาเขาละพี่อัดว่าเก็บเงินยังไงถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ผมก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะที่คุณบอกว่า9 ล้านบาทเนาะมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากเนาะในสำหรับเรานะสำหรับเราถือว่าสูงมากนะแล้วก็
0: เก่งมากครับเก่งมาก
1: แล้วก็เป็นอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านด้วยนี่โอกาสที่แบบจะได้ยินหลักเป็นแบบ9ล้านหรือว่า5ล้านขึ้นไปนี่ไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินผมเพิ่งได้ยินนี่แหละนะ
0: ใช่ครับแฟนๆรายการของสยามเมืองยิ้มเนาะใครเก็บเงินได้9ล้าน10ล้านเนี่ยช่วยมาสอนพวกเราหน่อยนะพี่อันนะว่าเก็บแบบไหนนะครับมีเทคนิคการบริหารแบบไหน
1: นั่นน่ะสิเอ้คุณครูประโมทอันนี้น่าจะขอคำปรึกษาเขาเนาะว่าจริงๆเนี่ยคุณครูประโมทก็จะมาแนะนำวิธีต่างๆแต่วันนี้เราน่าจะเป็นการเปลี่ยนแล้วล่ะนะใครที่มีประสบการณ์หรือว่ามีตัวเลขในบัญชีสวยๆเงี้ยอยากจะมาแชร์นะอยากจะมาแบ่งปันนะฮะแฟนรายการสยามมึงยิ้มหรือกับดีเจหรือกับคุณครูประโมทด้วยจริงดีนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะโอเคครับ
0: ครับครับครับก็การเก็บเงินก็สำคัญในชีวิตประจำวันเนาะพี่อัดเนาะ
1: ครับ
0: ครับพี่อัดวันนี้มีอะไรมาฝากแฟนรายการบ้างหรือเปล่าครับ
1: จริงๆแล้วนี่ผมก็ได้เห็นที่ของในกลุ่มของFacebook ของกลุ่มหนึ่งเนาะที่เราไปประชุมกันนะแล้วเขาก็มีการแชร์เกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับอันนี้คุณครูประโมทได้เห็นในกลุ่มนั้นใช่ไหมฮะ
0: ว่าเขาจะมีเห็นอยู
1: ่ว่าเขาจะมีการจัดพิธีไหว้พระจันทร์เป็นของกลุ่มของคนแต้จิ๋วที่อยู่ในฮ่องกงย่านเกาหลงเซ็งใช่ไหมซึ่งในกลุ่มของสมาชิกอพมของเราเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมเนาะ5รู้สึกจะลงชื่อไป5ท่านใช่ไหมทีนี้ประเพณีต่างๆในของของฮ่องกงเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันเนาะซึ่งในส่วนวิกตอเรียเนี่ยซึ่งของหน่วยงานการท่องเที่ยวของฮ่องกงเนี่ยก็ได้จัดขึ้นเหมือนกันครับโดยเฉพาะเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยหรือเขาเรียกอีกอย่างนึงคือเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์น่ะซึ่งมันเป็นประเพณีมานานแล้วแหละนะแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยของการท่องเที่ยวฮ่องกงนะครับก็มีการจัดซึ่งปีนี้เขาก็จัดขึ้นที่สวนวิกตอเรียนะฮะให้ชาวฮ่องกงได้เข้าไปร่วมชมนะว่าประเพณีของวันไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาม ีที่มายังไงแล้วก็ประวัติเขาเป็นยังไงนะอันนี้เราก็เคยนำมาพูดกันหลายครั้งแล้วแหละนะแต่ว่าที่ปีนี้เขาจัดมีพิเศษมากคือโคมไฟของแต่ละดวงเนี่ยมันจะมาจากทั้ง12ประเทศในโลกนะซึ่งเขาก็จะมาโชว์ที่สวนวิกตอเรียเนี่ยถ้าใครมีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมได้นะครับตั้งแต่วันที่17นะของเดือนกันยาย
0: นเห็นที่ฮ่องกงก็จะมีเกือบทุกที่นะพี่อัดเนาะที่สวนสาธารณะใช่ไหมพี่อัด
1: ใช่ก็รวมถึงทั้งที่วิกตอเรียตรงซิมสจุยนะแล้วก็ที่วันใจก็จะเป็นที่ลงถังเนาะตรงนั้นนะ
0: คร
1: ับ ก็สามารถไปชมได้นะฮะหรือตามสวนสาธารณะแถวๆฝั่งทางมองกอกนี่ก็มีนะครับแล้วก็ในห้างต่างๆก็จะมีการจัดเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นโคมไฟนะแล้วก็
0: เนี่ยครับ
1: ใครที่เป็นคู่แบบกำลังหนุ่มสาวจีบๆกันอยู่นะครับก็จะไปเดิน กินขนมไหว้พระจันทร์กันนะเขามีความเชื่อนะว่าถ้าเกิดใครแบบอยู่ตลอดทั้งคืนได้ชมจันทร์ทั้งคืนเนี่ยก็จะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะมีรับโชคลาภอะไรในช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับแล้วก็เป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันนัดพบของครอบครัวเนาะมากินข้าวรวมกันทานขนมไหว้พระจันทร์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็
0: ครับ
1: ใครที่มีครอบครัวก็อย่าลืมเนาะ
0: ครับพี่อาจครับพี่อาจ
1: ครับผม
0: แฟนรายการทักเต็มไปหมดเลยนะครับ
1: ว่า
0: วันนี้ครับ ดร.บังออนก็ทักมาด้วยครับตรงแต่กำลังยุ่งอยู่เนาะนะ
1: ครับ
0: พี่ว่า

0: รุณีเขาบอกว่าสวัสดีพี่อัดครับสวัสดีชายกลางสวัสดีครับพี่วารุณีนะครับ
1: ครับ
0: พี่พรศินีเขาบอกว่าว่ายย่อๆค่ะแม่คนสวยนะครับนะครับ
1: คุณจิรนันท์ศรีเชียงใหม่นะฮะก็ทักเข้ามาสวัสดีท่านทั้งสองเรียกเป็นท่านเลย
0: ครับนะครับแล้วก็มาดามแอมมี่นะครับมาดามแอมมี่สวัสดีครับมาดามแอมมี่ครับเนี่ยแฟนรายการพี่อัดนะครับแล้วก็ดร.เบลล่าก็มาฟังเลยนะครับพี่อัด
1: ว้าวสวัสดีครับดร.เบลล่าโอ้ต้องขอบคุณดร.เบลล่ามากๆที่นำเรื่องราวของชุมชนหรือว่าวัฒนธรรมของแต้จิ๋วมาเล่าให้พวกเราฟังเนาะในทาง Facebook นะครับผมก็ช่วยแชร์ไปนะเป็นข้อมูลที่ดีมากซึ่งเราเองก็ไม่เคยรู้มาก่อน
0: เราอยากให้ดร.เบลล่ามาจัดมาช่วยจัดรายการบ่อยๆนะพี่อัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ได้ความรู้มากเลยนะตั้งแต่มาครั้งก่อนเนี่ยเราก็รู้เอ้ยฮ่องกงนี่มันเริ่มแรกเลยจากไอ้ที่เกาะมาวานเนาะมีชุมชนแห่งแรกของเกาะฮ่องกงอ่ะซึ่งเราเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนครับ
0: พี่อัดครับพี่อัดครับดร.บังออนนะครับฝากมานะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องนะครับเรื่องการกู้ยืมเงินในบริษัทนะครับตอนนี้นะครับที่เป็นข่าวนะครับก็คือมีแม่บ้านฟิลิปปินส์เนาะพี่อัดเนาะก็ไปกู้เงินกับบริษัทนะครับแล้วก็ใช้ชื่อเจ้านายนะครับเขียนที่บริษัทนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่อยู่ของเจ้านายนะครับตอนนี้นะครับก็ถ้าแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับหลายๆคนนะห้ามทำนะครับพี่อัดรู้เปล่าครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดแม่บ้านเราอะไปกู้เงินไม่ต้องมีคนค้ำประกันแล้วนะครับพี่อัด
1: นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ามันมีผลจาก จากที่มันเคยเกิดเรื่องราวขึ้นมาเนาะนี่มันเป็นกฎหมายเขาเรียกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งถ้าเกิดเจ้าตัวเขาไม่ยินยอมเนี่ยมันไม่สามารถนำไปอ้างอิงอะไรได้เนาะแล้วก็เขาก็มีการเตือนไปยังบริษัทกู้เงินด้วยนะว่า
0: พี่อัด
1: ครับผม
0: พี่อัดรู้หรือเปล่าครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็คือที่จะออกข่าวเนาะผมฟังข่าวมันเขาจะมีช่องแม่บ้านฟิลิปปินส์นะครับก็คือจะออกข่าวนะครับ ก็คือตอนนี้แม่บ้านฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะคือก่อนที่เขาจะออกจากฮ่องกงนะครับเขาจะวางแผนไปกู้เงินนะครับพอกู้เงินเพราะว่าทุกวันนี้แม่บ้านก็สามารถกู้ได้เยอะนะพี่อัดนะถ้าเกิดทำงานนานกับเจ้านายนานแล้วเนี่ยก็จะกู้ได้เยอะนะครับหลายคนนะครับก็พอกู้แล้วก็หนีกลับฟิลิปปินส์เลยนะครับก็ออกข่าวเยอะมากเลยในช่องของแม่บ้านฟิลิปปินส์นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ทางที่ดีนะพี่อัดเนาะไม่ทำดีกว่านะครับ
1: แล้วที่คุณประโมทบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเนี่ยยังไงครับผม
0: ผมวันนั้นผมก็ไปคือไปสืบดูคนที่เขากู้กันแล้วก็กับเพื่อนๆ นะครับก็บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องค้ำประกันแล้วนะครับเมื่อก่อนเนาะพี่อัดเนาะเมื่อก่อนก็ใช้2คนค้ำประกันใช่ไหมครับ
1: ต้องมีเบอร์โทรมีทั้งบัตร ID อะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมแต่ก่อน
0: ใช่ครับถ้าเกิดเจ้าตัวหนีนะครับคนค้ำประกันก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ผมว่ามันโอ้หลายคนเคยโดน
0: เมื่อก่อนนี่โดนกันนาวเลยครับเห็นเพื่อนๆโดนกันเฮ้ยไอ้คนนี้กู้มาแล้วก็ค้ำกันไปค้ำกันมาเนาะพอคนหนึ่งหนีอีกคนหนึ่งก็มาช่วยกันใช้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องและตอนนี้ค้ำตัวเองนะครับคือก็เป็นอะไรครับเป็นจุดบกพร่องนะครับที่พอแม่บ้านกู้เยอะๆแล้วก็หนีกลับประเทศไปเลยก็เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับก็พยายามห้ามกันแต่ก็ห้ามไม่ได้เนาะพ
1: ี่
0: อ
1: ั
0: ดเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายๆเคสที่เคยเกี่ยวข้องนะซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับคนไทยด้วยเหมือนกันนั่นที่ผมก็เดี๋ยวจะนำมาพูดอีกสักรอบแล้วกันนะครับเป็นการแบบคล้ายๆกับประชาสัมพันธ์ให้รู้แล้วกันเนาะว่าจริงๆเนี่ยมันก็เคยมีเคสของคนไทยที่เอาพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตไปเขาเรียกค้ำประกันกู้ยืมเงินกับนอกระบบนะครับพอไปกู้เสร็จแล้วทีเนี้ยก็ประมาณว่าไม่มีเงินไปใช้คืนเนาะแล้วก็อยากจะกลับเมืองไทยแล้วก็เอาพาสปอร์ตกับคนที่ไปกู้เงินเนี่ยเขาก็ไม่คืนให้เพราะยังไม่คืนเงินเขานะแล้วก็จะไปกลับเมืองไทยด้วยเขาก็กลัวไม่ได้เงินคืนนะเขาก็ไม่ให้ทีนี้พอไม่ให้ปุ๊บตัวเองก็อยากจะกลับก็ไปแจ้งทางศาลกงสุลนะครับว่าพาสปอร์ตหายนะจริงๆแล้วไม่ได้หายนะแต่ก็คือด้วยความที่ว่าอยากจะได้พาสปอร์ตใหม่เพื่อจะเดินทางกลับนะครับ แต่ทีนี้ก็ทางกงสุลเขาก็มีวิธีการเช็คเนาะเขาก็เช็คไปเจอว่าไอ้พาสปอร์ตมันยังไม่ได้หมดอายุหรือมันยังไม่ได้มีการแจ้งความว่าหายหรืออะไรเงี้ยก็ถามไปถามมาเขาปรากฏว่าไปจำนำแล้วก็เอาไปค้ำประกันกู้เงินแล้วก็ยังไม่มีเงินไปใช้เขาแล้วอยากจะกลับบ้านเลยหรือสิ่งอย่างประมาณนี้ก็เลย
0: พี่อาจรับไหมครับพี่อาจรับไม่รับจำนำไ
1: หมจริงๆแล้วมันผิดนะผิดทั้งคนรับจำนำแล้วก็ผิดทั้งคนที่ปล่อยเงินกู้ด้วยนะคนที่เอาพาสปอร์ตจำนำก็ผิดเพราะมันเป็นเอกสารของราชการนะครับซึ่งไม่สามารถไปจำนำได้ถ้าเกิดเราไปทำเนี้ยหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงแล้วก็เกิดเป็นคดีความขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเองก็มีความผิดด้วยนะแล้วก็ประวัติของเรานะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดความตรวจสอบคือมากขึ้นนะก็จะทำให้เราต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะทำเรื่องเดินทางต่างๆนี่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เอามาเล่าส่วนฟังเนี่ยก็อย่าไปใช้วิธีนะก็ควรจะหาวิธีที่มันแบบถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยเนาะอย่างเช่นตามธนาคารตามอะไรเงี้ยนะมันก็ยังมีช่องทางอยู่เนาะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับผม
0: ครับพี่อัดครับดร.บังออนนะครับฝากมาถามว่าพี่อัดครับพี่อัดประกาศหรือยังครับเรื่องน้องน็อตนะครับน้องน็อตว่างั้นนะครับ
1: น้องน็อตคือใครเอ่ยยังไม่ได้ประกาศนะครับดร.บังออนมีอะไรช่วยแจ้งมาเดี๋ยวผมจะช่วยพูดผ่านทางไลฟ์สดให้นะครับผม
0: โอเค
1: ครับขอบคุณมากนะครับดร.บังออนตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยนะช่วยแจ้งมาสักนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนมีคนก็ถามถึงอยู่นะครับดร.บังออน
0: ตอนนี้ดร.บังออนน่าจะอยู่โคราชนะผมมาเนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: น้องน็อตฝากคิดถึงเพื่อนๆหลังกำแพงอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยนะครับน้องน็อตก็เดี๋ยวเพื่อนๆคงจะได้ยินแล้วเนาะที่อยู่หลังกำแพงก็ได้เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าน้องๆเองก็เขียนจดหมายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะรวมถึงน้องน็อตที่ผมเคยอ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะก็เพื่อนๆก็คงจะรับทราบนะขอบคุณมากครับคุณน้องน็อตนะครับแล้วก็ขอบคุณดร.บังออน
0: นี่เขาอยู่ในห้องแชทด้วยนะครับก็บอกว่ายืนงงอยู่รัสเซียนะครับยืนเพลียอยู่ที่อเมริกันผมชื่อน็อตครับฝากบอกเพื่อนๆหลังกำแพงทุกคนเลยครับขอบคุณมากๆครับนี่ขอบคุณอันนี้นะครับ
1: โอเคครับขอบคุณคุณประโมทนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมเพราะว่าผมกับ
0: นี่ครับ
1: คุณประโมทรู้สึกจะคุยกันเพลินเลยนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับไปฟังบทเพลงแรกที่แนะนำเข้ามากันสักนิดนึงนะครับชื่อเพลงแค่หลับตานะครับของพี่สลิมมอบให้พี่สลิมนะครับเพราะว่าคุณมาน้อยนี่ทราบข่าวว่าคุณพี่สลิมเนี่ยเพิ่งเสียคุณพ่อไปก็เลยขอเพลงนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับคุณพี่สลิมขอให้คุณพี่สลิมเข้มแข็งแล้วสู้ๆต่อไปนะเชิญไปฟังเพลงแรกกันครับผม Someone Please Let's Go

0: Foreign domestic helpers live under the same roof as us. We should trust, respect, and understand each other to build and maintain a long-term harmonious relationship. It is important to remember that foreign domestic helpers can only reside and work in their employer's residence as specified in the standard employment contract. For inquiries, call the Labor Department hotline at 2717-1771.
1: The new water seepage investigation procedures have been implemented since July 16th. If seepage comes from an upper unit, a notification letter will be issued to the owner, requiring inspection and repair within 28 days. If seepage persists, Stage 2 and Stage 3 investigations will be conducted in parallel. A nuisance notice will be issued to non-compliant owners, with recovery of examination costs of not less than $17,000.
2: ครับก็เป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาเนาะก็ขอส่งกำลังใจช่วยนะครับยังไงยังไงคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ยังต้องก้าวเดินต่อไปนะก็เอาใจช่วยนะครับขอให้เข้มแข็งแล้วก็ให้น้องผ่านจุดนี้ไปได้เนาะเอาละครับคุณครูประโมทยังอยู่กับเรานะครับวันนี้คุณครูประโมทก็ยังมีเรื่องดีๆมาฝากเราอยู่เช่นเคยนะครับ
3: ครับนะครับพี่หัดครับในไหนด็อกเตอร์บังออนไม่อยู่นะครับผมถือโอกาสพูดเยอะหน่อยเนาะวันนี้นะครับก็ยังนะครับก็ยังเป็นเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะครับเป็นห่วงมากนะครับพี่หัดครับช่วงนี้นะครับผมจะช่วยเหลือนะครับคนที่ไม่ค่อยสบายนะครับ หรือว่าที่มีอาการค่อนข้างหนักนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังมีอยู่2เคสนะครับเผื่อจะเป็นอุทาหรณ์นะครับให้คนไทยหรือผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในฮ่องกงหลายๆคนนะครับได้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพนะครับ คนแรกนะครับพี่อัดอายุ65ปีทำงานเยอะมากเลยทำงาน16ชั่วโมงครับพี่อัดก็คือด้วยที่ความแบบเร่งรีบแบบงานอะไรก็ทำอะไรเงี้ยนะครับก็ขยันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูตัวเองเท่าไหร่นะครับทีนี้สมัยก่อนเนี่ยพี่เขาจะคลอดลูกตามธรรมชาตินะครับพี่อัดแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะครับรู้สึกว่าเขาเรียกมดลูกหย่อนยานนะครับพี่อัดทีนี้เขาทำงานหนักเกินไปแล้วพี่อัดเนาะมันก็มดลูกก็หลุดออกมาข้างนอกนะคร
2: ับพูดซะแบบ
3: ก็แบบ
2: มันมี
3: เราก็ตกใจเนาะเราไม่เคยนะครับพี่อัดเราไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับเราก็รีบพาแกไปหาหมอที่อ่อนๆ นะแล้วก็เขียนให้หมอเขียนใบสั่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตรงที่โรงพยาบาลเลยเนี่ยก็จะเข้ายากมากรอเป็นวันๆเลยทีเนี้ยเรามีใบสั่งจากอ่อนๆก็ไปรอหมอประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ไปถึงหมอนะครับหมอก็ทำยังไงพี่อัดหมอเขาก็เอาใส่เข้าไปที่เดิมนะครับพี่อัดแล้วก็จะมีเครื่องมือนะครับพี่อัดเอาเครื่องมือคล้ายๆแบบปากหัวนมแล้วก็เป็นลูกบอลกลมๆนะครับก็เอาไปอัดไว้นะครับไม่ให้มดลูกมันร่วงมานะครับพี่อัดครับนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุจากการทำหนักงานหนักเกินไปนะครับแล้วก็นะครับเป็นคือผู้หญิงเนาะพี่อัดเราก็ต้องบำรุงร่างกายนะครับมีเวลาพักผ่อนนะครับนะครับมีเวลาคุยกับเพื่อนต่างๆแล้วมันก็จะน่าจะเกี่ยวกันเนาะพี่อัดเนาะก็คือไม่ได้พักได้ผ่อนนะครับก็พอหลังจากนั้นก็ไปหาหมอเสร็จมาก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเบาๆเรื่องการทำงานนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากบอกนะครับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับถ้ารู้สึกว่านะครับตรงท้องน้อยมันหน่วงๆนะครับหรือบอกว่าหรือว่ามันรู้สึกว่ามันมีส่วนเกินนะครับยื่นลงมานะครับก็ให้ไปหาหมอนะครับเพราะว่าหมอไม่จำเป็นที่ต้องอายุ65นะครับเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีอายุเยอะนะครับบางครั้งสาวๆวัย40วัย50ก็เป็นนะครับก็จะมีหมอก็จะมีเครื่องมือนะครับเนี่ยครับก็เป็นกลมๆ ก็เข้าไปอัดไว้ไม่ให้มดลูกมันย้อยลงมานะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับผมเพิ่งจะรู้นะครับเนี่ย
2: จริงๆนะครับ
3: เพราะปกติไม่เคยรู้เน
2: า
3: ะ
2: ถ้าเราทำงานหนักๆเนาะอย่างเช่นที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยอายุ65ปีนี่มันเป็นวัยที่เกษียณเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปหักโหมในการทำงานมากเพราะว่าร่างกายเรามันไม่ได้เหมือนตอนที่เราอายุยังน้อย40 50อะไรเงี้ยนะมันก็ยังไหว
3: ยิ่งใช่ๆครับเนี่ยแล้วเคสที่2เนี่ยแบบอยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตประจำวันจริงๆนะครับพี่คนนี้นะครับต้องบอกพี่อาจเชื่อไหมพี่คนนี้ทำงาน3กะเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยครับพี่อาจครับเออ3กะ
2: แล้วทีเนี้ย
3: เออไม่มีเวลาพักผ่อนก็คือไปพักผ่อนที่งานนะเนาะพี่อาจเนาะก็คืองานมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับทีนี้ก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันง่ายๆนะครับถึงเวลาง่ายๆก็กินไปกินให้มันอิ่มนะครับอยากกินอะไรเวลาเหนื่อยๆทีเนี้ยวันที่พี่เขามาหาผมก็ปรึกษาเขาบอกว่าเขาจะแน่นช่วงตรงกระเพาะอาหารตรงนั้นตรงกระเพาะอาหารตรงนี้นะครับ
2: คร
3: ับ รู้สึกแน่นมากเลยแล้วอาหารไม่ย่อยนะครับแล้วก็แน่ไปให้ออนๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออนๆก็เขียนจดหมายให้ไปเข้าโรงพยาบาลที่ Queen Hospital นะครับ ทีนี้หมอเขาก็ทำการตรวจลำไส้นะพี่อัดเนาะหมอเขาบอกว่าเป็นแผลในกระเพาะนะครับแผลในกระเพาะจากการกินยาแก้ปวดนะครับก็คือการซื้อยามากินเองครับพี่อัดเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับบางทีปวดเข่าอย่างเงี้ยก็จะไปทำงานลำบากก็ไปหาซื้อยาแก้ปวดที่ร้านขายยามากินนะครับหมอบอกว่าห้ามซื้อยาแก้ปวดมากินด้วยตัวเองเด็ดขาดนะครับอันตรายมากกระเพาะเป็นแผลนะครับซ้ำร้ายนะครับพี่อาจยังไม่พออีกครับไปเจอก้อนเท่านี้นะครับในกระเพาะอาหารนะครับ
2: นิ่วหรืออะไร
3: ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นก้อนอะไรนะครับก็หมอเขานัดตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้หมอเขาให้ยามากินก็หวังว่าจะให้ก้อนนี้มันละลายนะครับแต่ถ้าเกิดเขามันละลายนะครับก็ไม่ต้องไปตรวจอีกแต่ถ้าเกิดไม่ละลายนะครับก็ต้องไปตรวจอีกแล้วก็เอาเนื้อมาตรวจนะครับว่าอีเนื้อที่อยู่ในกระเพาะก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นอะไรนะครับทีนี้หมอก็บอกว่ามันก็เกี่ยวกับการกินเนาะพี่อัดเนาะอย่างเช่นเรากินของหมักนะครับของดองปลานี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะพี่อัดนะ
2: เผือกชอบ
3: นะครับ
2: ใช่
3: นะครับแล้วก็นะครับก็อยากจะบอกว่านะครับใครที่เป็นอะไรนะเป็นคล้ายๆกรดไหลย้อนนะครับพี่อันเนาะ
2: ครับ
3: ก็อยากให้ไปตรวจนะครับอยากให้ไปตรวจกระเพาะนะครับใครที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับแล้วก็งดกินของหมักของดองนะไม่ต้องกินบ่อยบางคนกินทุกวันนะพี่อันเนาะก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับก็พอผมพาเข้าไปหาหมอผมก็ศึกษาทั้งวันเลยนะครับว่าเฮ้ยกระเพาะติดเชื้อทำไมมันถึงเป็นกระเพาะติดเชื้อแล้วทำไมมันถึงมีก้อนมีเนื้องอกขึ้นมาอะไรก็ศึกษาดูนะครับก็พอศึกษาแล้วก็จะรักสุขภาพของตัวเราเองนะพี่อัดเนาะ

0: ก็อยากจะแชร์บอกทุกๆคนนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็อย่าทำงานหนักนะครับพักผ่อนนะครับถึงเวลานอนต้องนอนถึงเวลากินต้องกินนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นอย่างนึงก็เป็นห่วงนะสำหรับคนที่ทำงานหลายกะเนาะหนึ่งเวลากินเวลากินมันจะไม่เป็นเวลานะเพราะฉะนี้มันจะทำให้หนึ่งระบบเผาผลาญของระบบการย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานผิดปกติละนะอาจจะน้ำย่อยออกมาไม่ตรงเวลาหรือไม่ย่อยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไปกินผิดเวลาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สะสมจนเป็นก้อนเหมือนที่คุณประมวลบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพถึงเราจะทำงานเยอะก็จริงครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณคุณประมวลนั่นแหละที่เอาข้อมูลตรงนี้มาฝากให้เราระวังตัวเองนิดนึงฮะบางคนโดยเฉพาะแฟนผมเองก็ทำสามกะเหมือนกันก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็พยายามบอกเขาว่าจริงๆไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ด้วยความที่ว่า
0: คือพี่อาจมันสนุกเนาะที่ฮ่องกงนะมันเงินมันอยู่เต็มไปหมดเลยที่ฮ่องกง
1: นะครับ
0: คือไม่ทำเราไม่ทำเราก็เสียดายนะแบบยิ่งไม่มีลูกที่ต้องดูแลนะครับไม่อะไรเราก็ไปสองสามชั่วโมงแล้วก็ได้หมื่นแล้วก็ได้สองหมื่นเลยมันก็เพลิดเพลินนะครับเพลิดเพลินจนนะครับจนเราลืมดูสุขภาพของตัวเองเนาะว่าต้องการพักผ่อนต้องการนอนอะไรเงี้ยจริงๆครับครับ
1: เห็นแล้วก็แบบจริงๆก็ควรจะเอาสุขภาพเป็นหลักเนาะเขาบอกว่าสุขภาพดีอะไรก็ดีตามอันนี้เรื่องจริงนะผมว่าเรื่องจริง
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: เอาละครับเราก็เรื่องสุขภาพก็ฝากกันไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดู เรื่องของเมืองไทยกันบ้าง
0: มันจะหลับ
1: เดี๋ยวคนจะหลับก่อนเมืองไทยก็มีเรื่องน่าสนใจกันเยอะนะครับช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงยุคทองของสตรีอะไรก็ว่าได้นะครับของไทยนี่ก็จะเป็นเรื่องดังๆระดับโลกเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องเนเน่เนาะหลายคนก็ดูว่าอเมริกันก็อตทาเลนต์ก็เป็นคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นพัสเซอร์นะครับแล้วก็น้องลิซ่านะครับซึ่งก็เป็นว่าเคป๊อปอันดับหนึ่งของโลกนะฮะตอนนี้ก็ได้ออกชุดใหม่นะครับเป็นเขาเรียกว่าโปรโมทเมืองไทยทั้งเพลงเลยว่าได้นะฮะชื่อเพลงก็คือสวัสดีค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนาะแล้วก็ยังมีทีมวอลเลย์บอลอีกตอนนี้ก็มาเป็นแชมป์เอเชียอีกโอ้โหปีนี้ไทยมาแรงมาก
0: ชื่อโลกเนาะเพียงเนาะใช่คร
1: ับ แล้วก็แล้วผมก็ได้ไปเจอในFacebook ที่ก็ใช้ชื่อว่าไทยในเกมโลกด้วยนะครับเขาบอกว่ามีรู้กันหรือเปล่านะครับว่าประเทศไทยนี่ล่าสุดนะครับยูเนสโกนี่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับยกย่องให้ไทยนี้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งของโลกทำในปี2026เป็นยังไงฮะดีใจไหมคุณครูประโมทวันปีนี้ไทยมาแรงมากนะครับโดยเขาบอกว่าแซงหน้าเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่เคยได้แชมป์มาหลายปีเนาะแล้วก็อะไรคือเป็นเหตุผลที่ทำให้ยูเนสโกประกาศให้เป็นอันดับหนึ่งก็คือนะฮะไม่ว่าจะเป็นมวยไทยอาหารไทยสงกรานต์แล้วก็เป็นของบอยแบนด์นะครับรวมทั้งหนังไทยละครไทยด้วยนะครับซึ่งดังไปทั่วโลกนะครับอันนี้ยอมใช่ไหมคุณครูประโมทยอมรับไหมตรงนี
0: ้ใช่ใช
1: ่แล้วก็ Google นะครับ Google ก็ยังยืนยันมีนะครับว่าคนทั่วโลกนี่นะครับใช้คำเซิร์ชหาคำว่าเลิร์นไทยหมายถึงว่าเรียนรู้เกี่ยวกับไทยนะครับเพิ่มมากขึ้นฮะถึง 520% โอ้โหถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับโดยมหาวิทยาลัยดังๆในยุโรปแล้วก็อเมริกาต้องเปิดนะฮะสาขาวิชาภาษาไทยนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบทั่วโลกเขายอมรับนะครับตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นอันดับหนึ่งนะปรบมือให้กับคนไทยนะครับที่ช่วยกัน อนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของเรานะครับให้ทั่วโลกเขาได้รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่น่า
0: ใครๆก็อยากมาเนาะพี่อันน้ำเมืองไทยเน
1: าะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับฟังอีกสักบทเพลงนึงนะครับที่แนะนำเข้ามานะฮะจากคุณหลุยพัทยานะครับมอบให้ทุกๆคนนะครับที่อยู่หลังกำแพงแล้วก็แฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มด้วยครับชื่อเพลงคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาลครับของพี่เบิร์ดของเราเองครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผม

0: ครับก็เป็นอีกบทเพลงนะครับที่แนะนำกันเข้ามาเนาะวันนี้เราก็อาจจะได้ฟังเพลงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ดร.บังออนก็ติดภาระทางเมืองไทย
1: ถือโอกาสนะเพื่อนเน
0: า
1: ะ
0: ถือโอกาสเปิดเพลงจบเพลงสองเพลงละแล้วก็คุยกับคุณครูประโมทนี้ค่อนข้างจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเยอะเลยนะครับวันนี้รวมถึงเรื่องราวของการไปหาหมอเนาะแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของการไหว้พระจันทร์นะครับถ้าใครอยากจะไปชมเรียกมังกรไฟนะครับก็สามารถไปชมได้นะที่วิกตอเรียปาร์คนะครับก็มีโชว์นะครับวันที่17นะของไหว้พระจันทร์นะครับเราก็ไปติดตามกันนะครับสถานที่สวยๆงามๆแนะนำไปแล้วเนาะเอาละครับช่วงนี้คุณครูประโมทเรามีประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับมี6ประกาศเลยนะครับวันนี้นะประกาศแรกนี่เป็นเรื่องของผู้ปกครองเนาะใครที่มีบุตรหลานนะครับที่กำลังจะเรียนระดับอนุบาลเนาะเพราะว่าในปีนี้เขาก็เ

0: เปิดให้รับสมัครเขาเรียกว่ากรอกใบสมัครเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึง25กันยายนนี้ครับผู้ปกครองก็รีบนะฮะไปเขียนใบสมัครนะครับเพื่อจะให้ลูกหลานได้มีโรงเรียนในปี27นะครับปีหน้านั่นเองครับอันนี้ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่รายการของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ให้คำแนะนำไปเนาะส่วนประการที่2นี่ครับเป็นเรื่องของช่วงนี้ฮ่องกงก็อากาศร้อนนะครูประโมทเนาะบางช่วงก็ร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องลมแดดนะลมแดดนี้รัฐบาลก็เป็นห่วงนะถ้าใครมีสุขภาพที่แบบเกี่ยวกับร่างกายของเราไม่ปกติอยู่แล้วเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะในช่วงที่เราดูหรือว่าวันไหนที่อากาศมันร้อนมากแล้วก็พยายามอยู่ในร่มที่ร่มอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเดินทางจริงก็พยายามพกร่มพกน้ำเนาะเผื่อมันเป็นลมวิงเวียนอะไรก็จะได้หยุดพักดื่มน้ำก่อนอะไรเงี้ยนะก็เป็นห่วงนะฮะนี่รัฐบาลก็ฝากมาส่วนอันที่3นี่ดีมากเลยนะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับตลาดนัดแรงงานนะมีถึง2ที่เลยนะครับวันที่16นะฮะ17นี่จะมีที่หม่องกอกนะครับที่ฮ่องกงฮ่องมองกอกสเตเดียมเนาะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหางานอยู่เนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับในช่วงบ่าย2โมงนะครับถึงบ่าย4โมงเย็นถึงบ่าย4โมงครึ่งนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ชินวานจ็อบเซ็นเตอร์นะครับอันนี้เป็นวันที่17นะครับก็เวลาบ่าย2โมงถึง4โมงครึ่งเช่นกันนะครับอันนี้ท่านก็สามารถไปดูตำแหน่งงานได้นะซึ่งมีผู้ประกอบการกว่า400ผู้ประกอบการเลยนะตรงนั้นตำแหน่งงานก็น่าจะเยอะก็ไปดูงานที่ตัวเองถนัดเนาะอันนี้ก็ฝากนิดนึงครับแล้วก็เรื่องของสุภาพสตรีนะครับที่คุณครูประโมทเคยพูดไปตะเกียเป็นอันนี้เป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับมันก็จะเกี่ยวกับความเสี่ยงนะฮะสำหรับคนไหนที่ไม่เคยไปตรวจเลยเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าเราไม่เคยไปตรวจเลยนะมันก็จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นมะเร็งหรือการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะตรวจนะครับก็สามารถลงทะเบียนนะผ่านทางเบอร์โทรนี้ได้เลยครับ3166แล้วก็6631นะครับอันนี้ลงทะเบียนจองคิวเข้าตรวจนะครับสแกนเรียกว่าสแกนแล้วกันนะตรวจสแกนมะเร็งนะครับอีกอันสุดท้ายนะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับครอบครัวที่มีรายได้น้อยของคุณครูปาโมดนี่คงไม่อยู่ในเกณฑ์แล้วล่ะเพราะว่ารายได้เยอะ
1: ยังเกินยังอยู่ในเกณฑ์รายได้น้อยครับ
0: ก็จะเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับอย่างของคุณครูปาโมดนี่ไม่อยู่ในเกณฑ์นะอันนี้ก็จะสามารถขอเงินกองทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชายเลี้ยงเดี่ยวหรือหญิงเลี้ยงเดี่ยวนะครับหนึ่งจำนวนสมาชิกในครอบครัวแล้วก็รายได้ต่อเดือนหรือว่าชั่วโมงการทำงานนะครับซึ่งมันก็มีผลทั้งหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆนี่ก็สามารถที่จะขอมาทาง Facebook ของรายการสยามเมืองก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลให้ทาง Facebook ทางข้อความนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ไปติดต่อได
1: ้พี่อาจครับอีกเรื่องหนึ่งครับพี่อาจคร
0: ับ
1: เรื่องฝีดาดลิงครับพี่อาจฝีดาดลิงนะครับตอนนี้นะครับฮ่องกงนะครับก็คือตรวจพบเจออีกผู้ชาย2คนนะครับก็คือติดโรคฝีดาดลิงนะครับก็ฮ่องกงนะครับติดฝีดาดลิงนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2565นะครับจนถึงขณะนี้นะครับมีอยู่90รายนะครับต้องระมัดระวังนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นเพศชายนะครับและมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศนะครับพี่อาจก็คือ
0: oh,
1: นะครับ ก็คือพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะครับก็คืออาการที่ต้องสังเกตเนาะว่าการเป็นฝีดาดลิงเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับมีไข้ปวดหัวอย่างรุนแรงเจ็บคอนะครับและปวดกล้ามเนื้อนะครับต่อมน้ำเหลืองโตนะครับ มีผื่นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองปรากฏขึ้นนะครับใบหน้ามือเท้าและอวัยวะเพศหรือช่องปากนะครับถ้าเกิดใครมีอาการแบบนี้นะครับให้รีบไปหาหมอแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ช้อนใช้อะไรอื่นๆกับคนอื่นนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
0: ครับครับ
1: อันนี้คือฝีดาดลิงนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยคุณครูประโมทอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเองก็เพิ่งทราบกันเนาะเอาละครับเดี๋ยวทักทายแฟนรายการนิดนึงนะครับนี่คุณวัฒนาไม้นะครับก็ทักเข้ามานะครับก็อยู่ในขั้นรายได้ที่ไม่พอจ่ายนี่น่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่คุณประโมทบอกเนาะ

0: แล้วก็วันนี้ก็นำหน้าไปแล้ว5ขวดเขาบอกกันหมายถึงอะไรเอ่ยนำหน้าไปแล้ว5ขวดแล้วก็สวัสดีดีเจทั้ง2คนนะครับแล้วก็คุณปั๊กนะครับนี่ก็น่ารักทักเข้ามานะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ครับพี่ปั๊กบอกว่าขอบคุณนะครับสำหรับความรู้นะครับเรื่องผู้หญิงนะครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็แชร์กันเนาะเพียงเนาะครับ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวนี้เรามาดูแฟนๆ เขียนจดหมายเข้ามานะวันนี้ผมนำมา3ฉบับนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกขอเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเขาเขียนมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ตอบจดหมายเขาเลยนะครับเขาก็เลยทวงมานะผมก็เลยนำมาตอบให้วันนี้นะเป็นของจากต้งเต่านะครับเป็นน้องๆหลังกำแพงนะชื่ออะไรเอ่ยนะเดี๋ยวขอหมดนิดนึงนะครับก็จะมีนี่ของคุณมาน้อยนะครับที่ขอเพลงเป็นกำลังใจให้กับคุณสลิ่มนะครับอันนี้ก็เปิดให้แล้วนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของคุณหลุยนะจากหลุยพัทยานะครับอันนี้เป็นน้องๆหลังกำแพงนะฮะแต่ใช้ชื่อมาเป็นคุณหลุยพัทยานะขอเพลงนะครับคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตานี้จัดให้แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่อยู่หลังกำแพงทุกๆคนนะครับตัวหนังสือน่ารักมาก เขียนว่าเป็นสยามเมืองยิ้มด้วยนะผมเอามาในมือถือนะวันนี้ก็ไม่ได้เอาเป็นกระดาษออกมาให้นะครับแต่ว่าน้องก็ตัดหน้าซองมาน่ารักมากนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือน้องคณิ้งนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นสาวสิงห์บุรีนะครับแล้วก็วันนี้ขอเพลงรบกวนให้เธอเอ็นดูนะครับอันนี้ก็มอบให้กับเจ้ลุยนะครับแล้วก็เจ้ยสีนะครับจากสาวบางระจันคณิ้งนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็คงจะมา
2: Metro Plus, a service of Metro Broadcast. Now the news with Roy Encarnacion.
3: The Israeli military said it was striking southern Lebanon early on Sunday in retaliation for Hezbollah firing 2 drones at Israeli soldiers stationed in a part of the region it has declared a security zone. The Israeli military had issued an evacuation warning to areas near a building in Arab Salim town in South Lebanon, saying it will strike it as it is used by Hezbollah. There was no immediate comment from the Iran-backed group. On Friday, the Israeli military said it struck weapon storage facilities intended to be used by Hezbollah in South Lebanon. Since March 2, Israeli strikes have killed more than 4,300 people in Lebanon. Rescuers pulled a Nepali woman alive on Saturday from her home, buried under thick mud and debris when the region was struck by massive flooding 10 days ago. Emergency personnel said earlier they had rescued a Chinese man found alive inside a tunnel in the Upper Trishuli 1 hydropower project in Nepal's Rasuwa district. Members of Nepal's armed police force cheered as the mud-caked 64-year-old woman, Chandrika Shrista, was pulled from her buried home in Nuwakot district. A video released by Nepal's armed police force showed only a part of her house visible, with the lower floors completely submerged by thick sludge. Emergency response teams have been working relentlessly to find survivors since a tsunami-like wall of water and mud swept through the China-Nepal border following a glacial and rock collapse on August 26. So far, 1,344 bodies have been recovered in Nepal, according to the National Disaster Agency, with about 5,000 people missing. In China, state media said 31 people had been killed and 531 were missing. That takes the overall death toll to 1,375 people, with more than 5,500 missing. U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee met on Saturday with Palestinians, including the families of U.S. citizens killed by Israeli settlers in a Palestinian town in the occupied West Bank that has been the target of repeated settler attacks. Settler violence in the West Bank has risen sharply since Prime Minister Benjamin Netanyahu's coalition government, the most right-wing in Israel's history, took office in late 2022. Several settlements have been established around Turmus Aya, the Palestinian town near Ramallah that Huckabee was visiting on Saturday. Its residents say that harassment by militant Israeli settlers is common and that they are unable to stop them from entering the town and damaging their